0: ึงพ่อพ่อรับกุ้งกาดงบีบอมเบย์ฮักโอวีฮักโอวี
1: โอ้ O melhor da música brasileira, Rádio Educativa.